บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด้อลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะเกาะได้นะขยำเกาะเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันมโนะโตโจบวกแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตามระวังปากไปงี้ตรงสากบวยบวยละตีเหมาะมอย่างไม่รู้สลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปะไรอาวาดตันตังสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนุงติงอี